0: ทีนี้มันอนุกว่าชิดที่ต่อคนหนูกินทีนี้ว่าแกสมน้องกิน
1: ฮะ
0: ชัวเว
1: Thank you, IT. Hope you are new. The voice of the Basque Yaqui tribe.